0: ดองเกอทอลินพบานกูเนียปังมาปุ๊บปอกมา
1: ยังงั้นพบานอุลิจ้างดิ้งกันดิ้งดิ้ง
0: ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งด
1: ิ้งดิ
0: ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้ง
1: ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้ง
0: จะเรียกจอก